สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะไทยเรดิโอแคนาดากลับมาแล้วนะคะเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่สถานีแฟร์ชายเรดิโอคลื่น AM 1430ค่ะออกอากาศเป็นเทปในแวนคูเวอร์วันอังคารเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่คลื่น FM 96.1ยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังค่ะเบอร์โทรศัพท์ระหว่างออกอากาศสดที่โตรอนโต905-944-1430ค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็มีแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญที่ยุ้ยคุ้นเคยมากนะคะมาร่วมงานมาร่วมรายการกับเราแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกันนิดนึงนะคะบอกข่าวก่อนเผื่อว่าในช่วง

ท้ายรายการเนี่ยเราจะไม่มีเวลาประกาศเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลที่วันนี้เราจะคุยกันนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อยู่อาศัยในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงนะคะซึ่งคนที่อยู่ในแคนาดาก็อาจจะนำไปใช้ปรับใช้ได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมีการคุยกับคุณแพทเรียลเตอร์นะคะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะส่วนข่าวฝากนะคะข่าวทั่วไปก็จะมีเรื่องของกงสุลสัญจรนะคะกงสุลสัญจรที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวานะคะจะมีขึ้นที่วินิเพกนะคะรัฐมานิโทบาในวันที่16พฤษภาคม2569ส่วนที่อยู่ก็คือ1304 Burroughs Avenue Winnipeg ค่ะแล้วก็ในส่วนของจริงๆแล้วมีของกงสุลสัญจรที่ทางสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์จัดขึ้นด้วยนะคะวันที่18และ19พฤษภาคมค่ะอย่าสับสนนะคะกงสุลสัญจรที่วินิเพกรัฐมานิโทบาจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาวันที่16พฤษภาคม2569ส่วนสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะจัดกงสุลสัญจรวันที่18และ19พฤษภาคม2569ที่ร้านอาหารจูรีสไทยเพลสนะคะที่แคลการีอัลเบอร์ตาค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกงสุลสัญจรนะคะที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาและสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์ค่ะนะคะวันนี้เราก็มีเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันนะคะจริงๆแล้วก็ค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือบรรยากาศเทศกาลอาหาร SIAL นะคะ SEAL Montreal 2026นะคะก็มีบูธไทยมาบูธอาหารไทยนะคะของไทยเนี่ยมาออกบูธด้วยนะคะก็มีเรื่องนี้มาแต่ว่าเราค้างกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้คุยถึงเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องการหางานในแคนาดานะคะก็ยังไม่ได้คุยถึงเช่นกันแต่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราก็พอจะรอกันได้นะคะตอนนี้คิดว่าเรามาฟังเพลงกันสักเพลงแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าไลฟ์สดกันนะคะไลฟ์สดทาง Facebook ไทยเรดิโอแคนาดาเราก็มาไลฟ์สดกันแต่ว่าตอนนี้ขอฟังเพลงสักเพลงเพื่อให้ทางแขกรับเชิญของเรานะคะคุณแพทนั้นได้เตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายนะคะศิลปินทุกคนแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในการทำเพลงที่รายการนำมาเปิดนะคะรายการไทยเรดิโอแคนาดาเป็นรายการที่ไม่มุ่งหวังรายได้หรือว่ากำไรแต่ทำเพื่อให้คนไทยในแคนาดานั้นมีโอกาสได้รับข่าวสารนะคะแล้วก็ความบันเทิงคนไทยในแคนาดามีน้อยนะคะบางคนก็มีโอกาสเข้าถึงรายการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตบางคนมีโอกาสน้อยแต่บางคนก็ไม่มีเวลารายการของเราก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยในแคนาดานั้นมีรายการวิทยุที่เป็นภาษาไทยนะคะให้หายคิดถึงเมืองไทยค่ะส่วนศิลปินต่างๆก็น่าจะดีใจนะคะเพราะว่าอันนี้คิดเอาเองนะคิดเอาเองคือการเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยช่วยทำให้คนไทยเนี่ยย้อนรำลึกถึงเพลงเก่าๆศิลปินที่เขาชื่นชอบนะคะทำให้ไม่ลืมไงนะคะย้ำเตือนแล้วก็รีมายถึงนะคะแล้วก็ทำให้เขาความรักในศิลปินในเพลงนั้นยังคงอยู่นะคะยังคงอยู่เอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันสักเพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกับคุณแพทเรียลเตอร์กันนะคะเพลงแรกเรามาฟังของเยื่อไม้นะคะฟังของเยื่อไม้เป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเราดูกันนะคะเป็นเพลงของทุยจ๋าทุยนะคะเป็นเพลงที่ร้องโดยศิลปินเยื่อไม้ตอนนั้นก็มีคุณวิระบำรุงศรีกับคุณอรวีสัจจานนท์นะคะเชิญรับฟังค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราเข้าสด Facebook Live กันนะคะก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญสวัสดีนะคะสำหรับแฟนๆทาง Facebook นะคะวันนี้ไทยเรดิโอแคนาดาเรามีแขกรับเชิญค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ขอประกาศกงสุลสัญจรนะคะกงสุลสัญจรเมืองวินนิเพกรัฐมานิโทบาจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวานะคะวันที่16พฤษภาคม2569จัดที่1304 Burroughs Avenue Winnipeg ค่ะส่วนสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะก็มีการจัดกงสุลสัญจรเช่นกันนะคะที่เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้นี้ก็ประกาศอยู่แวบๆนะคะหาก่อนเจอแล้วค่ะสถานกงสุลใหญ่นครแวนคูเวอร์นะคะก็จัดกงสุลสัญจรวันที่18 19พฤษภาคมนี้นะคะที่ร้านอาหารจูรีสไทยเพลสรีสอร์ทแคลการีอัลเบอร์ตานะคะก็มีการจัดกันทั้งสองฝั่งทางตะวันออกและทางตะวันตกนะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะกำลังมองหาที่อยู่กำลังมองหาพูดง่ายๆการลงทุนบางอย่างนะคะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยไปทำงานก็บางทีก็อาจจะเลย์ออฟอาจจะนู่นนั่นนี่นะคะก็อาจจะหาช่องทางในการที่จะหารายได้เพิ่มนะคะแต่ว่าเรามาฟังเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโตรอนโตกันสักนิดนึงนะคะวันนี้เรามาพบกับพี่แพทนะคะพี่แพทคือจริงๆยุ้ยก็รู้จักกันมานานมากแล้วนะคะเรามาเจอกับพี่แพทเรียลเตอร์สวัสดีค่ะพี่แพทค่ะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องตลาดอสังหาขอบคุณพี่แพทนะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดอสังหานะคะรบกวนพี่แพทนิดนึงว่าพี่แพทมาแคนาดานานยัง
2: แนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่อแพทตั้งอมรรัตน์นะคะชื่อเล่นที่คนไทยเรียกกันเนี่ยคือพี่เหน่งนะคะพี่มาแคนาดาเนี่ยประมาณ23ปีกว่าๆแล้วตัดตัวเลขทำแบบน้อยๆเหลือแบบเป็นหน้าใหม่อะไรนะคะ23ปีค่ะ
0: ค่ะ23ปีแล้วนะคะพูดง่ายๆว่ามาแล้วก็พูดเห็นตลาดเห็นชีวิตคือต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าพี่แพทหรือว่าพี่เหน่งเนี่ย

0: ือมาแคนาดาแล้วเนี่ยกลายเป็นกูรูท่านหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังกลายเป็นกูรูท่านหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าพี่แพทย์รู้ทุกอย่างเลยเรื่องการท่องเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวในแคนาดานะคะเที่ยวในต่างประเทศก็ด้วยนะคะเรื่องยาอาพื้นเพพี่แพทย์มาจากทางด้านเภสัชกรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของตลาดอสังหาเรื่องของคือพี่แพทย์ทำทางด้านอสังหามานานมากนะคะเอาละค่ะพี่แพทย์คะช่วยบอกพวกเรานิดนึงว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในโตรอนโตตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดบ้านตลาดคอนโดตลาดเขาเรียกว่าอะไรอพาร์ตเมนต์ให้เช่าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเอาภาพรวมก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: เอาเป็นแบบเขตๆก่อนนะคะในโตรอนโตเนี่ยตอนปีนี้ถือว่าดีขึ้นโดยเฉพาะพฤษภาเนี่ยถือว่าดีขึ้นแล้วถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยถือว่ากลับขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนว่ากราฟมันเริ่มหงายขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: เดือนพฤษภาเนี่ยขึ้นมาประมาณ 3-4% ละค่ะอันนี้คือตลาดบ้านเนาะราคาเฉลี่ยเนี่ยในโตรอนโตเนี่ยอยู่ที่1ล้านนะคะหรือว่าราคา MLS จะอยู่ประมาณ 1-1-2 อะไรอย่างนี้ราคาเฉลี่ยแต่ที่ซื้อเนี่ยประมาณสัก1 ล้านถึง 1.1 ล้านประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเฉลี่ยแต่ขณะที่คอนโดเนี่ยก็ยังเงียบเหงาซบเซาอยู่นิดนึงแล้วก็ราคาก็ยังลดลงอยู่ต่อเนื่องยังไม่กระเตื้องเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือภาพรวมของโตรอนโตส่วนแนวโน้มบ้านเนี่ยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆคือยังติดอยู่ที่กฎของ non-Canadian buy ซึ่งจะปลดตามตอนนี้นะคะถ้ายังไม่ได้ extend เนาะแต่คิดว่าไม่น่าจะ extend แล้วเพราะว่าถ้า extend เนี่ยจะ extend ตั้งแต่ต้นปีละจะปลดวันที่1 January 2027ค่ะก็คือถึงสิ้นปีเนี่ยใครที่จะขายแล้วยังคิดว่ารอได้ก็อาจจะมีความหวังขึ้นนิดนึง ถ้าให้พ้นปีนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคำว่า non-Canadian buy นี่หมายถึงว่าตามที่รัฐบาลเคยประกาศว่าห้ามคนที่ไม่ใช่เป็น resident ของแคนาดา
1: ซ
0: ื้อแล้วก็ขาย
1: คนที่ไม่ใช่ PR คนที่ไม่ใช่ citizen
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็ยังมีข้อยกเว้นให้สำหรับพวก work permit ที่อยู่นานหรือ study บางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ยังพอซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือนั้นแต่ตรงนี้กำลังซื้อก็ไม่ได้เยอะกำลังซื้อจริงๆเงินก็มาจากข้างนอกการลงทุนจากข้างนอกจาก US จากฝั่งตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะได้บางที่อ่ะบางทีเขาก็จะมาซื้อเพื่ออยากได้สเตตัสที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ดีสำหรับโตรอนโตเนี่ยค่ะเมืองใหญ่พวกแวนคูเวอร์อะไรพวกเนี้ยก็ยังเป็นการลงทุนที่ดีส่วนตลาดแคนาดาเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ดีเท่าไหร
0: ่
1: ยังเทียบแล้วยังซบเซาอยู
0: ่ค่ะ
1: อาจจะคิดว่าไอ้ต้องรอกด non-Canadian buy เนี่ยเอาออกนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเลิกแบนเมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าตลาดกระเตื้องแน่นอนยิ่งโดยเฉพาะยุคสงครามเนี่ยใครๆก็อยากจะเข้ามาแคนาด
0: า
1: เพราะว่าหนึ่งอสังหาเนี่ยอย่างถ้าเทียบกับ US เนี่ยอสังหาแคนาดาถือว่ายังถูกอยู่แล้วก็ความปลอดภัยมีขณะที่เป็น multinational ด้วยก็คืออยู่กันหลากหลายไม่ค่อยแบบจะมี discriminate อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะโอเคอันนี้คือในตลาดที่เรามองกันในภาพรวม
1: ใช่
0: ทีนี้ในเรื่องของภาพรวมแล้วเนี่ยในส่วนของพี่แพทมองว่าถ้าเราอันนี้คือซื้อขายเรามาลองคุยเรื่องของการให้เช่านิดนึงพี่แพทมองว่าเรื่องการให้เช่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงเพราะว่าคนไทยก็มีอสังหามีห้องมีอะไรให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดู
1: แต่ตลาดเช่าเนี่ยก็ยังถือว่าจะดาวลงนิดนึง
0: ค่ะ
1: ยังดาวลงนิดนึงเพราะว่าอาจจะเพราะว่าด้วยความที่มันเยอะและอย่าลืมว่าตอนนี้รัฐบาลเริ่มกำจัดพวก temporary resident ออกเพราะฉะนั้นคนเช่ามันก็จะหายไปเยอะ
0: ค่ะ
1: ค่ะนี่โตรอนโตก็ยังดีนะแวนคูเวอร์นี่พี่ว่าค่าเช่าลงเยอะมากเลยเหมือนว่าดาวอ่ะห้องว่างก็จะเยอะขึ้นขณะที่เราอ่ะก็ไม่สามารถจะปล่อยห้องให้ว่างได้เพราะเรายังติดวาแคนโฮมแท็ก
0: อีก
1: ตัวหนึ่งซึ่งเราต้องรีพอร์ตตลอดแล้วยิ่งตัวเซนซัสตัวใหม่นี
0: ่
1: ยิ่งถามเลยว่าใครอยู่ยังใครอยู่กี่คน

0: ยังไงอาชีพอะไรพูดภาษาอะไรอายุเท่าไหร่อ
1: ะ
0: ไรอย่างนี้ซึ่งละเอียดมากเกิดวันเดือนปีเกิดการศึกษาการงานทำเกี่ยวกับอะไรได้เซนซัสตัวใหม่เนี่ยซึ่งมันจะหมดอายุภายในเมย์12นะคะยังไงต้องรีบกรอกเพราะเขามีพีนัลตี้ด้วยก็อันนี้เนี่ยซึ่งพออย่างนี้ปุ๊บทุกคนก็ยิ่งต้องรีบหาเทนเนนต์มาอยู่บ้านนะคะเออว่ายังไงเราต้องมีคนอยู่ข้างในบ้านอะไรเงี้ยเพื่อจะรีพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเช่ามันก็จะถูกลงเหมือนกับว่าแลนด์ลอร์ดทุกคนคืออุปทานมันเยอะกว่าดีมานด์นะ
1: คะ
0: ก็คือพอซัพพลายเยอะเนี่ยมันก็จะแย่งกันก
1: ็
0: เป็นธรรมดาแต่อาจจะไม่ได้ลงมากเท่ากับฝั่งแวนคูเวอร์หรือว่าทั่วแคนาดาในโตรอนโตนี่ถือว่ายังดีอยู
1: ่คือพูดง่ายว่าประชากรในโตรอนโตเองก็ยังหนาแน่นอยู
0: ่
1: แล้วก็ยังมีความต้องการอยู
0: ่
1: เพียงแต่ว่าอุปทานมันมากกว่าอุปสงค์
0: นิดนึงแต่ว่าแวนคูเวอร์เราเอ้ยโตรอนโตเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่หรือมีที่ว่างมากๆคือบ้านนั้นก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็คือคงตัวอยู่อย่างนี
1: ้
0: แต่เพียงแต่ว่าอุปสงค์มันลดลงนิดนึงมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าแบบค่าเช่าอาจจะต้องยอมลดหน่อยเพื่อให้มีคนเช่า
1: ค่ะ อันนี้คือตลาดเช่าเมื่อสักครู่นะคะพี่แพทพูดถึงเซนซัสนะคะเซนซัสคือการสำรวจประชากรนะคะสำรวจข้อมูลประชากรในประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยใครที่ได้รับจดหมายแล้วนะคะแล้วต้องรีบเปิดนะต้องเช็คเพราะว่าถ้าไม่ตอบไม่เข้าไปทำการสำรวจนี้เนี่ย questionnaire นี้เนี่ยคือโดนกฎหมายนะคะ
0: penalty
1: นะคะต้องระวังนะคะแล้วหมดเขตวันที่12นี้ท่านใดที่ไม่ได้เข้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถโทรไปในนั้นเขาจะมีเบอร์โทรบอกโทรไปบอกว่าฉันขอเป็นแบบ paper นะมันก็จะยืดเวลาออกไปอีกหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านใดที่ได้จดหมายขอให้ทำสำรวจประชากรต้องทำเป็นกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายเอาละค่ะพี่แพทย์คะมีในช่วงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเป็นผู้ซื้อพี่แพทย์คิดว่าตลาดผู้ซื้อตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้มีเบเนฟิตอะไรไหมที่จะสามารถทำให้ได้เปรียบในการซื้อไม่ว่าจะเพื่อลงทุนหรือเพื่ออยู่ค่ะ
0: ในกรณีของผู้ซื้อนะคะปีนี้เนี่ยเป็นตลาดของผู้ซื้อเป็นโอกาสโดยเฉพาะเลยคือดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้สูงมากเท่ากับ2ปีที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะคะการประเมินหรือ qualify buyer เนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นอันที่2เนี่ยราคาเนี่ยมันตกมา3ปีแล้วมันไม่ได้เพิ่งตกได้ปีเดียวมันตกมา3ปีแล้วแล้วมันเกือบเหมือนกับเป็นกราฟที่มันคว่ำที่มันคว่ำลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนมันเริ่มจะหงายละก็คือเหมือนกับเป็นท้องของกราฟแล้วก็คือคิดว่าปีนี้ถ้าผู้ซื้อและยังมองหาบ้านหรือมองหาการลงทุน คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ขณะที่ผู้ซื้อบ้านหลังแรกเราก็ยังมีเบเนฟิตที่รัฐบาลให้ก็คือเราสามารถที่จะเบิกถอน RSP กู้ออกมาได้ 35,000 หรือว่าเราจะมีบัญชี FHSAนะคะ first home saving account ซึ่งรัฐบาลเนี่ยสามารถให้เราลงทุนโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องอะไรแล้วสามารถดึงออกมาซื้อบ้านหลังแรกได
1: ้
0: อันนี้ก็คือรัฐบาลก็ช่วยเต็มที่ก
1: ็
0: คืออยากให้ตลาดมี turnover นะคะก
1: ็
0: คืออยากให้มันหมุนเวียน
1: ค
0: ่ะแล้วก็ขณะที่ยังช่วยเรื่องช่วย builder นะคะมันก็คือเหมือนว่าบ้านหรือคอนโดที่สร้างใหม
1: ่
0: ก็จะให้ยกเว้น GST หรือ HST ได้ดีขึ้นขณะที่เงินดาวการซื้อบ้านนะคะสำหรับ First Time Home Buyer แรกๆเนี่ยบ้านราคาไม่เกิน 500,000 ซึ่งมันหายากมากเลย
1: ใช
0: ่บ้านเนี่ยบ้านราคาไม่เกิน 500,000 แม้กระทั่งคอนโดดาวทาวก็อาจจะเกิน 500,000 บาทแรกเนี่ยให้ดาวขั้นต่ำได้ 5% แต่อันนี้ต้องหมายถึงว่าต้องมีรายได้ที่ qualify ด้วยนะคะ500,000 บาทแรกถึง1ล้านแล้วกัน9999เนี่ยจะต้องดาวน์ 10%
1: ค่ะ
0: ก็คือมันก็จะเป็นแบ็คเกจก็คือ 5% คือ 500,000 แรกแล้วก็ต่อไปก็คือ 10%
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่บ้าน1ล้านอัพเนี่ยอาจจะต้องลงดาวน์ 20% ไม่งั้นก็จะต้องโดนมอร์เกจอินช
1: อ
0: นค่ะแต่ว่าบ้านก็ยังติด มอร์แกนชลันก็

0: ังบังคับอยู่ที่ร้านหนึ่งนะคะหรือร้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดาวแล้วแต่ว่าบ้านจะราคาเท่าไหร่ที่ราคาประเมินเพราะฉะนั้นอาจจะต้องถือดาวไว้ 20%
1: ค่ะ
0: ตามกฎหมาย
1: ถ้าเกิดว่าบ้าน1ล้านเกิน1ล้านอ่ะล้าน5 20% ก็
0: 300,000
1: ซึ่งเยอะอยู่เยอะมาก
0: สำหร
1: ับ
0: การเก็บเงินของ First Time Home Buyer หรือว่าเด็กๆยุคใหม่รุ่นแรกๆ
1: ค่ะพูดง่ายๆว่าคือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ถึงแม้จะมีการงานมั่นคงแต่ว่าเซฟวิ่งเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นนั่นคือเหตุผลว่าพ่อแม่นะคะหรือว่าครอบครัวก็อาจจะคงต้องช่วยสปอร์ตเนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำให้การซื้อบ้านหลังแรกของคนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่วางแผนคือต้องเช่าไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงมีวิธีอะไรบางอย่างนะคะที่จะสามารถทำได้เซฟวิ่งตัวนี้แบงก์อาจจะดูตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นปัจจัยที่สามารถเอามาประกอบได้อันนี้ก็คือพูดง่ายๆปรึกษาแพทย์เรียลเตอร์ได้นะคะทีนี้มาเรื่องของตลาดผู้ขายตอนนี้ในเมื่อมันเป็นตลาดของผู้ซื้อผู้ขายนี่จะต้องระวังหรือว่าจะต้องคือพี่แพทมองยังไงสำหรับผู้ขาย
0: สำหรับตลาดขายบ้านเนี่ยสำหรับผู้ขายเนี่ยนะคะคือเราอะด้วยความที่เราเคยซื้อแล้วเราอะก็เคยซื้อมาอาจจะราคาแพงหรือว่าเจอตลาดเราเคยมองเห็นตลาดตอนที่มันบูมมากๆช่วงหลังโควิดหรือช่วงโควิดอะนะคะราคามันขึ้นมากๆคนขายก็จะ expect ว่าตัวเองอ่ะก็อยากทุกคนอ่ะนะคะก็อยากได้ราคาที่ดีแต่การเตรียมการขายบ้านเนี่ยก็คือลองคิดดูว่าจริงๆเรารีบไห
1: ม
0: ถ้าเรารีบโอเคแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราขายถูกเราซื้อในเวลาเดียวกันเราก็จะซื้อถูกสมมติว่าจำเป็นต้องย้ายแต่ถ้าเกิดว่าจะขายบ้านเฉยๆเนี่ยถ้าเป็นการลงทุนรอได้ไหมอีกสัก6เดือนรอดูนะคะรอดูสักถึงสิ้นปีแล้วเป็นยังไงตลาดมันอาจจะกลับมาดีนะคะถ้าเพราะว่าถ้านอนแคนาเดียนบายเนี่ยสักประมาณเดือน8เดือน9เรารู้แล้วว่ามันจะ extend ไหมถ้ามันไม่ extend มันก็จะไม่ extend นะคะเราก็โอเครอดูแล้วเพราะว่าอย่างที่ข่าวบอกอะตอนช่วงสงครามเนี่ยคนอเมริกาเนี่ยออกจากประเทศเยอะมากรับรองเลยคนที่ออกมาได้เนี่ยคือต้องขนเงินออกมาคนที่มีเงินและเขาก็ต้องอยากได้ที่มันไม่ไกลมากจากญาติตัวเองจากบ้านเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศที่ทุกคนมองหา
1: เป็นเป้าหมายเลย
0: ใช่ เป็นเป้าหมายแล้วก็การซื้อบ้านสักหลังนึงโดยที่เพราะว่าสำหรับคนต่างชาติเช่าบ้านก็ไม่ได้ง่ายในประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มาถึงเขาก็อาจจะซื้อเลยเพราะก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพราะว่าจังหวะที่ดีเรียลเตอร์ทุกคนรู้ว่าปีนี้เป็นปีของคนซื้อเป็นปีที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คนมีความต้องการคิดว่าจะซื้อหรือว่าเช่าถ้าซื้อได้เรียลเตอร์จะแนะนำให้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการขายบ้านอ่ะสมมติเอาตอนนี้เราต้องเตรียมบ้านแล้วก็ตั้งราคาถ้าเราตั้งราคามากเกินไปเพราะว่าเราก็อยากได้เยอะนะเราก็เคยเห็นบ้านราคาสูงๆพอราคาต่ำลงขนาดเนี้ยเราทำใจได้ไห
1: ม
0: ราคาบ้านเนี่ยนะจาก1.8 ล้าน1.6 ล้านเหลือแค่1.1 ล้านหรือ1.2 ล้านเองนะตอนเนี้ยลงมาเยอะมากเราทำใจได้ไหมนะคะขณะที่ First Time Home Buyer ที่มีกำลังซื้อเงินดาวหมดแล้วนะเอาไปดาวหมดไม่มีแรงหรือไม่มี power หรือไม่มีเงินที่จะมาซ่อมแซมบ้านละเพราะฉะนั้นเราอ่ะคนขายเราต้องเตรียมบ้านพังจุดไหนซ่อมแซมให้มันดูดีคือคนซื้อเข้ามาแบบ move in ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะคะแล้วก็พอตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเตรียมบ้านละโอเคนู่นนี่นั่นฟิกบ้านทำนู่นทำนี่แล้วก็กะราคาหาเรียลเตอร์สักคนหนึ่งนะคะหาตัวแทนเอเจนต์สักคนหนึ่งมาตีราคาประเมินดูว่าแถวเนี้ยราคาตลาดได้เท่าไหร่เรายอมรับได้ไหมนะคะถ้าโอเคราคายังไงฉันต้องขายเดี๋ยวฉันซื้อใหม
1: ่
0: โอเคอันนี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสเดียวกันก็คือขายถูกก็ซื้อถูกใช่ไหมคะโอเคอันที่สองต่อไปบ้านสวยไหมอยากให้เตะตาอยากให้ออกตลาดเร็วๆไหมทำสเตจจิ้งไห
1: ม
0: นะคะการทำสเตจจิ้งก็คือตกแต่งเพื่อขายนะคะบริษัทสเตจจิ้งเขาก็จะมีอินเทอร์เนียมีอะไรเนี่ยมาเดคอเรททำให้ดูสวยงามตกแต่งให้ดีแล้วก็

0: เราก็จะเอาเรียลเตอร์เนี่ยก็จะเอาบ้านเราอะลงตลาดพอลงตลาดเสร็จเราก็อาจจะมีออฟเฟอร์มาเราตั้งมินิมัมในใจเลยว่าประมาณนี้ได้ไหมแต่ก่อนที่จะมีออฟเฟอร์มาเนี่ยเราลองดูมีคนมาดูบ้านเราเยอะไหมคนมาดูเยอะแล้วสนใจไหมถ้าคนมาดูเยอะแสดงว่าราคาเราอะอยู่ในราคาตลาดที่รับได้ถ้ามาดูเยอะแล้วไม่สนใจบ้านแสดงว่าบ้านเราอะสภาพข้างในอะไม่สมราคานะคะถ้าอันดับแรกก่อนถ้าไม่มีคนมาดูเท่าไหร่ก็แสดงว่าราคาเราอะไม่ถูกต้องนะคะแต่ถ้ามีคนมาดูเยอะแล้วไม่ส่งออฟเฟอร์ก็แสดงว่าสภาพบ้านเราอะไม่เตะตานะคะไม่สมราคาเราควรจะทำยังไงเราจะซ่อมหรือทำให้ดีหรือว่าจะลดราคาอันนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ขายได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาโคสซิ่งคอสเราลองเช็คดูนะคะว่าพีนัลตี้จากมอร์เกจบางบ้านต้องมีมอร์เกจยังอยู่ยาวเราอาจจะโดนตอนที่เราไปทำมอร์เกจไว้หรือไปผูกไว้ตอนที่มอร์เกจมันสูงตอนนี้มันเริ่มลงแล้วลองก่อนลงขายบ้านลองโทรเช็คแบงค์นิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเราขายณวันนี้หรืออีก2เดือนข้างหน้าพีนัลตี้เท่าไหร่แล้วโอเคไหมถ้าเราโอเคก็ลงแล้วก็โคสซิ่งไปเลยค่ะแล้วจะซื้อก็รีบซื้อให้ทันเวลาช่วงเดียวกันเพราะว่ามันจะได้ซื้อถูกซื้ออาจจะซื้อถูกก็ต้องขายถูกหรือขายถูกก็จะซื้อได้ถูกแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมนะคะขายก่อนเซฟกว่านะคะตลาดช่วงนี้ให้ขายก่อนแล้วค่อยมองหาใหม่อย่าไปซื้อก่อนเพราะทำให้กลายเป็นบีบรัดตัวเองในการขายมากว่าไม่งั้นเรายังไงต้องไปซึ่งอันนี้อันตรายมากค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสำหรับผู้ขายนะคะอันนี้เป็นสำหรับผู้ขายทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่แพทเนี่ยพูดถึงว่าซื้อแพงทำใจได้ไหมถ้าต้องขายถูกกว่าที่ซื้อนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่นิดหนึ่งเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยในเมื่อช่วงก่อนนี้เนี่ยบ้านเนี่ยราคามันสูงมากอสังหาริมทรัพย์ราคามันสูงมากจนกระทั่งพุ่งขึ้นไปเยอะมากนะคะแล้วก็มีคนซื้อช่วงนั้นในราคาที่สูงแต่ตอนนี้บางคนอาจจะจ่ายไม่ไหวบางคนอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วนะคะจำเป็นต้องขายแต่จะขายต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรกับมอร์เกจไหมคะพี
0: ่โอเคอันแรกคือถ้าจำกันได้ปี2019ช่วงโควิดนะคะกับ2020ปีนั้นนะบ้านขึ้นแรงมาก
1: ค่ะ
0: นะคะทุกคนก็คืออยากมองหาแล้วขณะที่ราคาตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยมันถูก
1: ค่ะ
0: ค่ะคนเนี่ยก็เท่าไหร่ฉันก็ซื้
1: อ
0: คือฉันน่ะจะอยากได้บ้านนี้แหละเท่าไหร่ฉันก็ซื้อจากคนที่เคยอยู่คอนโดแล้วมันอึดอัดเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องมองหาบ้านพอมองหาบ้านเท่าไหร่ฉันก็ซื้อขณะที่ดอกเบี้ยต่ำฉันก็ควอลิฟายคราวนี้พอครบ3ปีหรือ5ปีมอร์เกจมันหมดเทอมพอดี
1: มันต้องต่อ
0: มันต้องต่อมันต่อตั้งแต่ปี25กับ26แล้วคราวนี้พอหมดเทอมพอดีจากมอร์เกจที่ควอลิฟาย1กว่ากลายเป็น 5% นะคะกลายเป็น 5% คนที่ผ่อนอยู่สมมุติว่าผ่อนอยู่เคยผ่อนอยู่ 3,000 ก็กลายเป็นต้องผ่อน 4,500 ก็เริ่มโอ้ฉันไม่ไหวละ 4,500 เนี่ยมันเยอะฉันก็จะขายพอจะขายปรากฏว่าราคาบ้านที่เคยซื้อมาสมมุติว่าซื้อมา 1,500,000 ราคาเหลือล้านเดียวดอกเบี้ยพอช่วงต่อเนี่ยบางแบงค์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ราคาตลาดเขาถือว่าเขาเสี่ยงเพราะว่าเขาอะอาจจะถือโอเคตอนคุณซื้อมา 1,500,000 เขาให้กู้ 1,200,000ปรากฏว่าตอนนี้บ้านเหลือ1,200,000พอดีเขาแทบจะต้องถือมอร์เกจ 100% ให้แบงค์ให้มอร์เกจ 100% คือเวลามีอะไรเกิดขึ้นเกิดดีฟอลต์หรือว่าเกิดมีการไม่จ่ายหนี้เกิดขึ้นแบงค์เสี่ยงละเพราะราคาบ้านมันตก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่เราได้อาจจะไม่ได้ถูกอย่างที่ใจหวัง
1: ค่ะ
0: ค่ะคราวนี้เนี่ยก็ต้องเช็คดูดีๆว่าจริงๆอ่ะลองโทรถามเรียลเตอร์ก็ได้ว่าบ้านเราอ่ะตอนนี้ราคาเท่าไหร่คุ้มที่จะขายไห
1: ม
0: เพราะว่าราคาลงเยอะแล้วขณะที่ถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อเราก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุ้มที่จะขายไหมอันที่สองคือเราเหลือเงินที่จะไปหลังจากการขายแล้วเหลือเงินที่จะไปดาวบ้านใหม่พอไหม
1: อืมใช่อืม
0: แล้วอันที่สองเงินเดือนเราเท่าเดิมหรือมากขึ้นนิดหน่อยขณะที่ดอกเบี้ยมันเยอะขึ้นเราควอลิฟายกับ

0: ดอกเบี้ยใหม่ไห
1: ม
0: เพราะตอนนี้พามเลท 4.45 นะคะ 4.45 พอสมมติว่าควอลิฟายอาจจะที่ 6.45 อันนี้คือแบงค์เทียร์ A นะคะถ้าเทียร์ B เนี่ยก็อาจจะไปควอลิฟายที่7กว่าเราควอลิฟายไห
1: ม
0: อันนี้ต้องเช็คดู
1: เอาละค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะในพาร์ทแรกเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องหยุดไลฟ์กันก่อนเพราะเนื่องจากว่าถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยอาจจะกิน Data ของแต่ละคนนะคะเอาละว่าพี่แพทย์คะในช่วงพาร์ทแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนอยากซื้อคนอยากขายแล้วอยากปรึกษาเนี่ยสามารถปรึกษาพี่แพทย์ได้ที่ไหนพี่แพทย์บอกก่อนได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปพาร์ทสองค่ะ
0: ค่ะส่งอีเมลมาได้นะคะ pat_realtor@yahoo.ca ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ pat_realtor@yahoo.ca ค่ะหรือโทรศัพท์มาได้ที่416-833-3984อีกครั้งนะคะ416-833-3984หรือว่าจะทัก Facebook ที่เหน่งๆก็ได้นะคะส่ง Messenger มาเลยค่ะ
1: เหน่งๆนี่คือติดกันเลยใช่ไหมคะ
0: เหน่งๆไม่ติดค่ะเหน่งแล้วก็ติดแล้วก็เว้นแล้วก็เหน่ง
1: ค่ะโอเค
0: NENG ค
1: ่ะอันนี้นะคะในพาร์ทแรกนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แพทก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ท2นะคะเราจะมีพาร์ท2แต่ว่าตอนนี้ขอพักไว้สักแป๊บนึงเพราะเนื่องจากว่ามันจะกิน Data ของท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะยุ้ยเองเนี่ยก็รอโทรศัพท์ของพี่อาวุโสท่านนึงนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาขอบคุณนะคะขอบคุณกับผู้ที่ให้กำลังใจนะคะกับผู้ป่วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งสำหรับ Facebook Live แล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกัน Facebook Live พาร์ท2นะคะพาร์ท2ยังมีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่พี่แพทมานำมาแพ็คมาความรู้มาจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะเอาละค่ะ Facebook Live ช่วงพาร์ทแรกนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในส่วนของการออกอากาศสดทางวิทยุนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ห้องส่งนะคะห้องส่งในการออกอากาศสดเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดเพลงสักเพลงนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันสำหรับพี่สมหมายนะคะพี่สมหมายที่จะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการออกอากาศสดในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อีกก็อาจจะไม่ได้รับสายนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้นะคะสักขีแม่ปิงนะคะเป็นของเยื่อไม้เช่นกันนะคะเพลงสักขีแม่ปิงเป็นเสียงของคุณวิระบำรุงศรีกับคุณอรวีสัจจนนท์ค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะพี่สมหมายคะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับ
0: รู้สึกว่าจะไม่ได้ยินนะคะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่พี่สมหมายรอสักครู่นะคะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่สมหมายสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณยุ้ยครับ
0: ค่ะค่ะก็พี่สมหมายอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ให้กำลังใจพี่แดงคะเชิญเลยค่ะพี
1: ่ครับเอาคุณแดงคุณแดงพูดกับยุ้ยสิ
0: พี่แดงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยุ้ย
0: ค่ะพี่แดงเป็นไงบ้างคะสบายดีนะคะดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะโอเคค่ะ
0: ค่ะก็ยังไงก็ขอให้ดีขึ้นไวๆนะคะดีขึ้นมากๆนะคะพี่แดง
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ขอให้ทุกคนที่สนับสนุนซัพพอร์ต
1: บริจาค
2: มานะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรง
1: โอเค
2: ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะค่ะพี่แดงก็ขอให้หายไวๆนะคะ
1: ครับเดี๋ยวครับอัปเดตนั่นอัปเดตมาสุดท้ายคือจาก 3-4 โรงพยาบาล นะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่บ้านพักคนชราถนนเชิดเลขที่650
0: ค่ะพี่เชิญค่ะพี่สมหมาย
1: ครับ
0: ค่ะถนนเชิดที่ไหนคะพี
1: ่นี่เชิดแอนบัว
0: เชิดกับบัวนะคะเป็นบ้านพักคนช

0: ลานะคะที่ถนนเชิดกับลัว
1: อีทของบัวน่ะจะเลี้ยวขวามาก็เจอพอดีเลย
0: ค่ะเลขที่เท่าไหร่นะคะ
2: บอกเขาสิ
1: เลขที่
0: 650ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 650 Church Street นะคะ
1: ครับอยู่ชั้น6
0: ชั้น6นะคะดีใจด้วยค่ะค่ะว่าไงคะพี
1: ่เลขที่เลขห้องอ่ะ605
0: อ๋อตึก650แล้วก็เลขห้อง605นะคะ
1: ครับโอเคที่แล้วอยู่ที่เซนต์ไมเคิลออก77
0: อ๋อพี่ไม่เอาเรื่องเดี๋ยวพี
1: ่แต่ว่าอภินิหาร
0: ไม่ได้พี่ไม่ได
1: ้ผมขอบคุณมากที่คนล่าสุดในเฟมิลี่ของพิมพ์ประภาแล้วก็คุณต้อย
0: ค่ะ
1: แล้วทุกคนทั้งคุณครูแมมน้องเอหลายคนที่ซัพพอร์ตมาเป็นเวลา5ปี
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมบอกว่ามหัศจรรย์ของหลวงพ่อหมอเขาก็มาสัมภาษณ
0: ์ค่ะ
1: ว่าเคสนี้อ่ะตายไปหมดแล้วแล้วทำไมเขาถึงมีอภินิหาร Amazing ผมก็บอกว่า1 ensure แล้วก็มานั่งสมาธิพลังจิตใช้พลังจิตให้มากก็เลยเนี่ยมันเป็น Amazing จริงๆอ่ะเนี่ยขอบคุณทุกท่านพลังจิตสำคัญมากนั่งสมาธิโดยเฉพาะพวกผมอ่ะไปเรียนสมาธิมาทุกวันคนแก่แล้วเนี่ยนั่งสมาธิมันจะช่วยได้เยอะเลย
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากทุกคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็ดีแต่คนไทยอยู่ในแคนาดาแล้วก็แวนคูเวอร์แล้วก็ออตตาวาไอ้น้ำตกไนกราฟอร์ที่เราเคยได้เรียนสมาธิร่วมกับหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อบัดสุดท้ายที่ผมไปกราบปี19หลวงพ่อบอกว่าให้ช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาต่อไปหลวงพ่อฝากไว้แค่นี้ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะ
0: ค่ะก็ค่ะอันนี้เป็นเสียงของพี่สมหมายนะคะแล้วก็พี่แดงกาญจนาชัยเชษนะคะซึ่งพี่แดงนั้นกำลังป่วยอยู่แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วพี่แดงกับพี่สมหมายจึงมาฝากขอบคุณให้กับผู้ที่ซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือนะคะมาตลอด5ปีนะคะก็ด้วยพลังจิตตานุภาพแล้วก็พลังแห่งการดูแลตัวเองแล้วก็การนั่งสมาธินะคะก็ทำให้พี่แดงนั้นตอนนี้ดีขึ้นและตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาที่บ้านพักคนชราเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากโรงพยาบาลเซนต์ไมเคิลแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะพี่แดงพี่สมหมายค่ะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ขอให้หายไวๆขอให้มีกำลังใจที่ดีนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะพี่
1: คนลุกครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีนะคะพี่แดงพี่สมหมายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็อันนี้เป็นเสียงของพี่แดงพี่สมหมายนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงเมื่อสักครู่กันต่อนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เปิดครึ่งๆกลางๆอยู่นะคะเป็นเพลงที่ชื่อว่า เพลงอะไรนะสาวตางามนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นสาวตางามของเยื่อไม้นะคะแล้วหลังจากเพลงนี้เรามาคุยกับพี่แพทเรลเตอร์กันต่อนะคะ เป็นเพลงสาวตางามน่าจะใช่อ่ะฟังกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะ

เดี๋ยวคงต้องเปิดอีกเพลงนะคะกำลังเตรียม Facebook Live สำหรับพาร์ท2อยู่นะคะเรามาฟังเพลงนี้กันนะคะเพลงนี้เดี๋ยวก่อนนะคะฟังเพลงนี้เสียงของคุณจำรัดนะคะเสียงของคุณจำรัดเสวตาพรนะคะโอ้โหนานมากแล้วเพลงนี้นะคะนานจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นเพลงที่ดังมากนะตอนนั้นนะคะเรามาฟังเพลงนี้ค่ะนกเจ้าโผบินค่ะโอ้โหแบบนานสุดๆอ่ะเชิญฟังค่ะ

0: คุยเรื่องของการเช่าสักนิดหนึ่งทั้งผู้หาเช่าแล้วก็ผู้ให้เช่าว่าเป็นอย่างไรค่ะค่ะพี่เชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอเคเรามาต่อกันนะคะที่คนที่สำหรับการหาบ้านเช่าหรือห้องเช่านะคะคอนโดอพาร์ตเมนต์นะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เนี่ยเราก่อนอื่นเราต้องกำหนดก่อนว่าเราอ่ะอยากอยู่แถวไหนนะคะบัดเจ็ตเท่าไหร่นะคะลองดูว่าเป็นไปได้ไหมนะคะใน realtor.ca นะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ realtor r-e-a-l นะคะ realtor.ca r-e-a-l-t-o-r.ca ว่าตรงจุดที่เราจากจะไปอยู่เนี่ยแถวนั้นเนี่ยเขาอะมีบ้านอย่างที่เราต้องการไหมหรือเขาเช่ากันเท่าไหร่เป็นไปได้ไหมอันนี้นะคะอันที่สองเนี่ยคือเราอะต้องไปดูบ้านจำไว้เลยนะคะห้ามโอนเงินก่อนใครจะทักมาว่ามีบ้านมีอะไรเนี่ยจ่ายเงินก่อนแล้วมาดูไม่ได้ต้องดูบ้านก่อนเท่านั้นต้องดูว่าอยู่ที่ไหนมีจริงหรือเปล่าแล้วก็คนแลนด์ลอร์ดเป็นใครนะคะไม่งั้นก็พาเรียลเตอร์ไปหนึ่งคนนะคะหาเรียลเตอร์ไปหนึ่งคนติดต่อเรียลเตอร์เลยค่ะแล้วก็ไปดูบ้านยังไงก็แล้วแต่ห้ามโอนเงินก่อนต้องทำสัญญาก่อนเท่านั้นนะคะห้ามโอนเงินก่อนอันนี้ตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากนะคะทักมาโอ้ฉันมีนู่นมีนี่อะไรอย่างนี้แล้วก็อยู่โอนเงินมาจำมาเดี๋ยวอยู่เข้าตอนนี้ได้เลยห้ามนะคะของถูกไม่มีนะคะของถูกไม่มีของฟรีไม่มีนะคะจำไว้เลยนะคะของถูกของฟรีไม่มีนะคะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงพอนัดดูบ้านเสร็จเนี่ยเราอ่ะก็ดูว่าเราควอลิฟายขนาดไหนเราต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือจ็อบเลเตอร์นะคะเพย์สตับหรือว่าเราอ่ะมีเงินเท่าไหร่บางคนอาจจะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเวิร์คเพอร์มิทเพิ่งมาใหม่อันนี้เนี่ยก็จะหาบ้านยากนิดนึงแต่ไม่ใช่หาไม่ได้หาได้นะคะหาได้ดีเลยในสิ่งที่ต้องการเนี่ยหาได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับแลนด์ลอร์ดนิดนึงว่าเราต้องหาคนไปพรีเซนต์ให้เราว่าทำไมเขาถึงต้องรับเราแล้วเราอ่ะจะรักษาบ้านเขาได้ดีแค่ไหนอันนี้นะคะหลังจากนั้นพอเราทำสัญญาต้องสัญญาเนี่ยดูให้ดีนะคะว่าค่าน้ำรวมไหมค่าไฟรวมไหมค่าแก๊สรวมไหมอินเทอร์เน็ตรวมไหมมีค่าอย่างอื่นอีกหรือเปล่า
0: ค่าปรงค่าปรับ
1: ใช่ค่ะค่าปรับตอนออกค่ามัดจำกี่เดือนค่ามัดจำกุญแจค่าทำความสะอาดพรมพวกนี้ดูให้หมดเลยนะคะว่ามีไหมนะคะในสัญญาต้องระบุนะคะแล้วก็มีเงินมัดจำบางคนถ้าเกิดว่าไม่มีคุณสมบัติเขาอาจจะเรียกเงินมัดจำสองสามเดือนหลังเงินมัดจำเนี่ยมันเป็นค่าเช่านะคะไม่ใช่เป็นเงินวางมัดจำประกันไม่ใช่นะคะก็คือต้องกลายเป็นค่าเช่าให้ได้โอเคอาจจะเรียกfirst ปกติเนี่ยก็จะเป็น first and last month นะคะอาจจะเป็น two first กับ last month หรือ first and last two month หรืออะไรอย่างนี้แต่ต้องกลายเป็นค่าเช่านะคะไม่ใช่เป็น deposit สำหรับค่าเสียหายไม่ใช่ต้องเขียนดูให้ดีนะคะอันนี้เป็นข้อเตือนใจเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีสเตตัสติดต่อเรียลเตอร์เลยค่ะจะง่ายกว่า
0: คือเรียลเตอร์เขาพูดง่ายๆว่าเขาก็จะรู้ว่าจะต้อง
1: ไปช่องทางไหน
0: ช่องทางไหนแล้วก็จะใช้เอกสารอะไร ในการที่จะไปเช่าแล้วก็ให้ได้รับการยอมรับในการที่จะเข้าไปเช่า นะคะ อย่างที่พี่แพทบอกนะคะว่าท่านผู้ฟังคะว่าค่ามัดจำเนี่ยไม่ใช่ค่ามัดจำความเสียหายนะคะท่านผู้ฟังเป็นค่าเช่าเราจะต้องดูสัญญาว่าไอ้ค่าที่เรามัดจำไปเนี่ยมันเป็นค่าเช่าหรือเป็นค่าอะไรนะคะซึ่งเรื่องสัญญาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังมากถ้าคุณไปดูเองอาจจะมีปัญหาอย่างไรก็ตามเนี่ยคือติดต่อเรียลเตอร์คือการที่พี่แพทมาวันนี้เนี่ยพี่แพทไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาติดต่อพี่แพทหรืออะไรนะคะแต่ว่าพี่แพทเนี่ยให้คำปรึกษาได้แล้วก็ให้ความรู้ได้ด้วยความที่อยู่มานานนะคะแล้วก็พี่แพทเองก็ทำทางด้านอสังหามา20กว่าปีนะคะก็คิดว่าสำหรับยุ้ยเองนะคะยุ้ยก็คิดว่าพี่แพทเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากมายแล้วก็มีความเข้าใจในตลาดอสังหามากทีเดียวนะคะซึ่งยุ้ยเองยุ้ยเองเนี่ยก็คือยุ้ยก็พึ่งพี่แพทมาตลอดนะคะพึ่งพี่แพทมาตลอดเอาละค่ะพี่แพทคะวันนี้นะคะถ้ายังไงท่านใดที่อยากจะติดต่อพี่แพทนี่ติดต่อได้ที่ไหนนะคะขออีกทีค่ะพี
1: ่ค่ะอีเมลนะคะ pat นะคะ pat underscore realtor r e a l t o r @yahoo.ca pat_realtor@yahoo

0: www.ca ค่ะหรือจะโทรสับปาก็ได้นะคะ416-833-3984ย้ำอีกครั้งนะคะ416-833-3984หรือทักมาทาง Messenger ก็ได้ค่ะเหน่งเหน่งนะคะ NENG แล้วก็เว้นวรรค NENG ค่ะ
1: ค่ะก็ขอบคุณพี่แพทเรียลเตอร์มากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องของเรียลเอสเตทเรื่องของการซื้อการขายติดต่อได้ที่พี่แพทนะคะพี่แพทยินดีให้คำแนะนำขอบคุณพี่แพทมากนะคะ
0: ข
1: อบคุณค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะต้องบอกท่านผู้ฟังว่าวันนี้เราหมดเวลาแล้วขอลากันไปด่วนๆแบบนี้เลยนะคะลาด่วนๆเลยนะคะก็เราเจอกับไทยเรดิโอแคนาดาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะคืนวันนี้ยังติดคืนนี้อยู่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเราจบกันที่เพลงนี้ไม่เกี่ยวการเมืองนะคะไม่เกี่ยวการเมืองต้องการให้พวกเรารักเมืองไทยค่ะ